0: าสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
1: Fat Breaking News Fat Breaking News News Fat Breaking News
2: สนับสนุนข่าวโดยกฤษณาอะคาเดมี่เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่เพื่อก้าวสู่สังคมทุกระดับอย่างมั่นใจกฤษณาอะคาเดมี่ในเครือโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ
3: ์ Ladies and gentlemen welcome to Fat 106 Radio Thailand We are now taking you to into a world of timeless music carefully selected to soothe your sense and match every mood
2: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ FAT 106 Radio Thailand เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโสตประสาทในทุกแนวอารม

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: าะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้อยยาย่าค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่มีเทคนิคในการใช้เสียงการเว้นวรรคคำต่างๆเวลานำเสนอหรือพรีเซนต์งานหน้าห้องหนูก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะหนูก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันจะต้องยืนท่าไหนแต่พอมาเรียนที่นี่หนูก็ได้เทคนิคดีๆหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการพูดเรียนรู้การเป็นพิธีกรเด็กดีเจเด็กหรืออินฟลูเอนเซอร์ก็มาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กอินทรีย์ศักดิ์ผลพิสิทธิ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายเคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะที่โซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at Soul Clinicหากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยะกับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์
2: ช่วยหยุดซัมเมอร์เซลล์ลดแชมปอดยิ่งร้อนยิ่งโหลด iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A6S 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง495บาท Vivo V70FE ผ่อนเริ่มต้นเพียง645บาท Samsung A17 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง470บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7แรม16กิกการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ชวิยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร
0: ่มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ061-410-0666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
3: ไอออน มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชลรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชลรายูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16 น. 30 น. ถึง18 น. 30 น. ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชลรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชลรายูส
0: ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ

0: โชว์รูมใหม่ใช้ไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attract Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตียเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
1: Mitsubishi Motorsบริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
2: Ladies and gentlemen, welcome to Fat 106 Radio Thailand. We are now taking you into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood
0: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ FAT 106 Radio Thailand เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโซนประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

0: แอตติจูดปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุแอตติจูดคลินิก
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูนสมบัติแพทย์ประจำแอตติจูดคลินิกครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาคนพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: Fat 93 Radio Thailand 93 Radio ThailandFat 5 International Hits. Oh, yeah. Number 5 Swim BTS.

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีครับผมนายกิตติภาชยาน้องต้นน้ำครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การที่ได้เรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับก่อนที่ผมจะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะครับผมเป็นคนที่ขี้อายครับพูดหน้าห้องก็เคอะเขินไม่ค่อยมีความมั่นใจครับแต่หลังจากที่ได้เรียนที่นี่แล้วผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองครับก็คือผมมีความมั่นใจมากขึ้นไม่เคอะเขินเวลาพูดหน้าห้องแถมยังมีความมั่นใจการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะครับผมได้มองย้อนไปในอดีตเทียบกับผมในตอนนี้แล้วผมรู้สึกภูมิใจในตัวผมมากเลยครับที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาได้ขนาดนี้สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะครับที่ฝึกให้ความรู้ให้ความมั่นใจความกล้าแสดงออกให้กับผมครับสำหรับวันนี้ผมนายกิตติภาชยาน้องต้นน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายเคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะที่โซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมออริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิป

0: ฟรีของแถมกว่า 10,000 บาทผ่อนนานสูงสุด36เดือน LED Google TV 65นิ้วเหลือเพียง 12,990 บาทผ่อนเดือนละ500บาทตู้เย็น2ประตู 13.9 คิวลดเหลือเพียง 8,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลลดเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร
1: ่ Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
2: ชาอินซี
3: ชาเขียว
2: ชามะลิมัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
3: ชาอูหลง
2: ที่กวนอิม
4: ชามะระ
2: สมอูหลง
3: ชามิ้นท์
2: จิงเจอร
3: ์ชาตะไคร
2: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะหากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น.ถึง 19:30 น.ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่

0: ประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แชร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: ยังไร Hit Music Station
2: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: หน้าฝนนี้ Honda ต่อโปรโซคุ้มฝินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Custom Ride ทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Free Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 เย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายโปรตามใจที่ Green Wing อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐาน Green Wing ทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
3: านพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชันรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชันรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร02-823-7599หรือเพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชันรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชันรายูส
2: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
6: เป็นไปนะโปะอะโปะแปะ
2: Final Call บ้านการกนกแยกในก่อนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูงบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดด Propertyโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
7: Mitsubishi Motors
8: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
2: ดินภูเขา าไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
7: ช่างไร้ Hit Music Station
9: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง0900430888โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

ฤษณา Hello Thailand แบรนด์เสื้อผ้าและกระเป๋าซึ่งเป็นสัญชาติไทยนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยเนี๊ยบดูดีมีเสน่ห์ผ่านการรับรองสินค้าคุณภาพโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นสินค้าโอท็อป5ดาวและก็ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาเชียงใหม่ร่วมกับโปรเฟสเซอร์วาดะธรรมอาร์ตยูนิเวอร์ซิตี้ให้ร่วมโชว์บนเวทีเชียงใหม่ดีไซน์วีค2019และร่วมโชว์บนเวที Bangkok Design Week 2020คุณสามารถติดตามผลงานและสินค้าได้ที่เพจ Facebook กฤษณา Hello Thailand สำหรับใครนะคะที่อยากจะดูแลเรื่องของผิวหน้าและรูปหน้าให้คุณได้รู้สึกมั่นใจที่สุดขอแนะนำที่นี่เลยนะคะทิโซคลินิกเลยค่ะคลินิกเวชกรรมที่เราช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองได้มั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรทั้งเสริมจมูกปรับรูปหน้าและยกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอค่ะคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตนะคะส่วนสาขาเชียงรายติดเฮงลิสซิ่งแยกแหนมนันทวันค่ะวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นมาให้คุณได้มากกว่าคำว่าสวยสำหรับสาขาเมืองเชียงรายประจำเดือนมิถุนายนนี้ค่ะกับเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทฟิลเลอร์นิวรามิส 2cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลยค่ะ500บาทนะคะโบท็อกซ์50ยูนิตบวกแฟต 10cc 3,990 บาทเครื่องยกกระชับอันตราโฟเมอร์ทรี300ช็อต 5,900 บาทเลเซอร์ไดโอดขนรักแร้5ครั้งราคา 1,699 บาทเท่านั้นสิทธิพิเศษง่ายๆใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยค่ะส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะและยังมีโปรโมชั่นกับหน้าเรียวยกเซตด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook ของโซคลินิกค่ะเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยจองผ่าน Facebook และ LINE Official @ โซเชียงรายได้เลยนะคะไฟนอลคอลบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวศูนย์บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน090-043-0888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไกลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0537747และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: หน้าฝนนี้นะคะ Honda ตอบโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ค่ะที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขานะคะถ้าคุณเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านะคะเพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดค่ะเปิดรับจองสิทธิ์ Pre-booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีนะคะบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทเมื่อมาออกรถกันค่ะออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% นะคะพร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถและผ่อนสบายกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทนะคะยังไม่หมดค่ะรับความคุ้มเพิ่มอีกนะคะลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทและลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์คันใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาทค่ะ Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทค่ะและพบกันนะคะที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีสีมูลข้างเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายบ้านดุแล้วก็แม่สายนะคะข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะ Final Call บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวศูนย์บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน090-043-0888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูแลเรื่องของผิวหน้าและรูปหน้าให้คุณได้รู้สึกมั่นใจที่สุดขอแนะนำที่นี่เลยนะคะที่โซคลินิกเลยค่ะคลินิกเวชกรรมที่เราช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองได้มั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรทั้งเสริมจมูกปรับรูปหน้าและยกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอค่ะคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตนะคะส่วนสาขาเชียงรายติดเฮงลิสซิ่งแยกแหนมนันทวันค่ะวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นมาให้คุณได้มากกว่าคำว่าสวยสำหรับสาขาเมืองเชียงรายประจำเดือนมิถุนายนนี้ค่ะกับเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทฟิลเลอร์นิวรามิส2 CC 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลยค่ะ500บาทนะคะโบท็อกซ์50ยูนิตบวกแฟต10 CC 3,990 บาทเครื่องยกกระชับอันทราฟอร์เมอร์ทรี300ช็อต 5,900 บาทเลเซอร์ไดโอดขนรักแร้5ครั้งราคา1,699 บาทเท่านั้นสิทธิพิเศษง่ายๆใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยค่ะส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะและยังมีโปรโมชั่นกับหน้าเรียวยกเซตด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook ของโซคลินิกค่ะเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยจองผ่าน Facebook และ LINE Official @ โซเชียงรายได้เลยนะคะกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์แบรนด์เสื้อผ้าและกระเป๋าซึ่งเป็นสัญชาติไทยนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยเนี๊ยบดูดีมีเสน่ห์ผ่านการรับรองสินค้าคุณภาพโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นสินค้าโอท็อป5ดาวและก็ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาเชียงใหม่ร่วมกับโปรเฟสเซอร์วาดะธรรมอาร์ตยูนิเวอร์ซิตี้ให้ร่วมโชว์บนเวทีเชียงใหม่ดีไซน์วีค2019และร่วมโชว์บนเวที Bangkok Design Week 2020คุณสามารถติดตามผลงานและสินค้าได้ที่เพจ Facebook กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด
1: ์ Fat Radio Thailand

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง0900430888โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดFat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Fat Music on the Road. Fat Music on the Road.
1: เคล็ดลับการดูแลรถจักรยานยนต์ Honda โดย Greenwing ค่ะรู้ไหมคะข้อดีของการล้างชุดข้างหรือห้องสายพานคืออะไรคือการตรวจเช็คทำความสะอาดและหล่อลื่นระบบส่งกำลังของรถออโตเมติกเพื่อรักษาประสิทธิภาพของการส่งกำลังให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะเพราะฝุ่นและการสึกหรอของชิ้นส่วนจะทำให้ประสิทธิภาพการส่งกำลังลดลงนั่นเองนะคะรถจะมีอาการออกตัวสั่นมีเสียงดังเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพและยืดหยุ่นอายุการใช้งานควรล้างและเปลี่ยนจารบีทุกๆ 6,000 กิโลเมตรหรือเมื่อรู้สึกรถมีอาการข้างต้นค่ะ
0: Fat Music on the Road Fat Music on the Road
1: รู้ตามใจที่ Greenwing อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐาน Greenwing ทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Greenwing เคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะที่โซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at Soul ClinicFinal Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูงบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระดกเชียงรายบ้านการกระดกพร็อพเพอร์ตี้ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774หน้าฝนนี้ Honda ต่อโปรโซคุ้มฝินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Pre Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษา าและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดูและแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
2: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชันรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชันรายูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชันรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชันรายูส
1: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
3: ไอออน
4: ชุดยนต์ซัมเมอร์เซลลดแชมปอดยิ่งร้อนยิ่งโลดชุดเตียงดีไซน์พร้อมที่นอน6ฟุตชุดผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 1,990 บาทผ่อน 0% 12เดือนโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งได้ปรับนอนได้เหลือเพียง 17,990 บาทผ่อน 0% 18เดือนที่นอน6ฟุตเหลือเพียง 7,990 บาทผ่อน 0% 12เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยแบบธรรมดาแบบดิจิตอลผ่อนเริ่มต้นเพียง395บาทนานสูงสุด18เดือนที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่
1: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
5: ชาอินทรีย
6: ์ชาเขียว
5: ชามะลิ
7: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
6: ชาอูหลง
7: ที่กวนอิม
5: ชามระ
7: สมอูหลง
6: ชามิ้น
7: จิงเจอร
6: ์ชาตะไคร
7: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร0537120007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์0537120007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
1: โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990
3: 90บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
5: Mitsubishi Motors
6: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
8: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
6: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์@KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็คเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
9: อย่างไร Hit Music Station
10: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719ต่อ110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

ของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS ค่ะถ้าคุณกำลังมองหาที่เรียนพิเศษอังกฤษวิทย์คณิตให้กับลูกๆนะคะมาที่นี่เลยค่ะบ้านภาษาครูเอมี่ที่นี่นะคะสอนโดยผู้มีประสบการณ์ค่ะสำหรับเด็กป.6ติวสอบเข้าม.1และม.3ติวสอบเข้าม.4เรียนล่วงหน้าเพื่อทำเกรดนะคะเน้นปูพื้นฐานฝึกทำโจทย์และข้อสอบที่ใช้จริงและสอบแข่งขันเจาะลึกทุกเนื้อหาเน้นความเข้าใจไม่ท่องจำนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะโทร053-718-677และ082-516-4142นะคะ Facebook บ้านภาษาครูเอมี่ค่ะข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงอยู่นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มและไม่ต้องรอคิวนานค่ะเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีนะคะปรึกษาและเข้ารับบริการได้เลยค่ะที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลยนะคะ094-796-5642ค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไกลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม053-774-77และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะหน้าฝนนี้นะคะ Honda ตอบโปรโซคุ้มฟินจากประหยัดเวอร์ค่ะที่ Honda Mion Cars เชียงรายทั้ง4สาขานะคะถ้าคุณเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านะคะเพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดค่ะเปิดรับจองสิทธิ์ Pre-booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีนะคะบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทเมื่อมาออกรถกันค่ะออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% นะคะพร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถและผ่อนสบายกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทนะคะยังไม่รับความคุ้มเพิ่มอีกนะคะลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทและลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์คันใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาทค่ะ Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทค่ะและพบกันนะคะที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีสีมูลข้างเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายบ้านดุแล้วก็แม่สายนะคะข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719-110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

0: ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม053-774-774และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะหน้าฝนนี้นะคะ Honda ตอบโปรโซคุ้มฟินจากประหยัดเวอร์ค่ะที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขานะคะถ้าคุณเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านะคะเพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดค่ะเปิดรับจองสิทธิ์ Pre-booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีนะคะบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทเมื่อมาออกรถกันค่ะออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% นะคะพร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถและผ่อนสบายกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทนะคะยังไม่หมดค่ะรับความคุ้มเพิ่มอีกนะคะลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทและลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์คันใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาทค่ะ Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทค่ะและพบกันนะคะที่โชว์รูม Honda สาขาแยก44มูลข้างเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายบ้านดุแล้วก็แม่สายนะคะข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงอยู่นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มและไม่ต้องรอคิวนานค่ะเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีนะคะปรึกษาและเข้ารับบริการได้เลยค่ะที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลยนะคะ094-796-5642ค่ะ
1: Fat Radio Thailand

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719-110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี094-691-5676
0: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมเจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้อยากจะมาแนะนำเลนแว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตายาวตามวัยอาการที่พบได้บ่อยจากปัญหานี้คือการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเช่นการใช้งานมือถืออ่านเอกสารหรือคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีอาการล้าไม่สบายตาในบางรายมีอาการมองไม่ชัดทั้งในระยะไกลและระยะใกล้แก้ไขได้ด้วยเลนสายตาโดยเฉพาะเลนชนิดโปรเกรสซีฟที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันทางร้านเลือกใช้เลนโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงจากเอซิลอร์ประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นโปรเกรสซีฟในตระกูลวาริลักซึ่งสามารถรองรับค่าสายตาได้หลากหลายให้มุมมองที่กว้างสบายเป็นธรรมชาติคมชัดในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะมองไกลระยะกลางระยะใกล้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตากับทีมทัศนมาตรของเราที่เจริญนครการแว่นได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมเจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
2: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายหน้าฝนนี้ Honda ต่อโปรโซคุ้มฝินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Custom Ride ทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Pre-Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดูและแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อน ่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 เย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูตรบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพรอพเพอร์ตี้
5: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
2: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ

0: ลินิก
1: ชาอินซี
2: ชาเขียว
1: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
1: ชามะระ
3: สมอูหลง
2: ชามิ้น
3: จิงเจอร
2: ์ชาตะไคร้
3: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร0537120007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์0537120007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Power Group We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
4: ช่วงหยุดซัมเมอร์เซลลดช่างฟอร์ดยิ่งร้อนยิ่งโหลดรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.79% โปรสุดแรงฟรีดาวไม่ใช้คนค้ำผ่อนนาน48เดือนยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,295 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง975บาทยามาฮ่า X-Max ผ่อนเพียง 2,500 บาท Honda Super Cup ผ่อนเพียง 1,250 บาท Honda Wave 125ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งมีครบราคาพิเศษที่ชวยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่ชวยนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
5: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
6: โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attra Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชันครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชันจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กองเชียงราย
7: Mitsubishi Motors
8: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: Changrai Hit Music Station
7: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

กของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS ค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะอินโทรดักชันและ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร0628237599และ0946915676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสคุณกำลังมองหาที่เรียนพิเศษอังกฤษวิทย์คณิตให้กับลูกๆนะคะมาที่นี่เลยค่ะบ้านภาษาครูเอมี่ที่นี่นะคะสอนโดยผู้มีประสบการณ์ค่ะสำหรับเด็กป.6ติวสอบเข้าม.1และม.3ติวสอบเข้าม.4เรียนล่วงหน้าเพื่อทำเกรดนะคะเน้นปูพื้นฐานฝึกทำโจทย์และข้อสอบที่ใช้จริงและสอบแข่งขันเจาะลึกทุกเนื้อหาเน้นความเข้าใจไม่ท่องจำนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะโทร0537186777และ082-516-4142นะคะ Facebook บ้านภาษาครูเอมี่ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

านของ Attitude Clinic ด้วยนะคะสนับสนุนให้ทุกคนสวยหล่อและดูดีในแบบของคุณเองค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายได้มาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลเสมือนคนในครอบครัวเราถนัดมากๆนะคะในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะเรื่องของการรักษาสิวด้วยนะคะและ Attitude Clinic ค่ะยังถนัดในเรื่องของการปรับรูปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์และโบท็อกซ์นะคะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดดูแลด้วยแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะเลยค่ะ Attitude Clinic ใช้ตัวยาของแท้ผ่านมาตรฐานอย.ทุกตัวนะคะเปิดขวดให้ดูและผสมต่อหน้าลูกค้าทุกเคสเลยค่ะมั่นใจในคุณภาพต้อง Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคสค่ะโทรเลยนะคะ099-212-2000 Attitude ปุ๊บสวยปั๊บค่ะ Facebook Attitude Clinic เชียงรายค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะอินโทรดักชันและ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: at Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Fushik on the road. Fushik on the road.
1: สวัสดีค่ะ Fat Music on the road วันนี้สนับสนุนโดย Honda MRM Cars เชียงรายค่ะ Honda เขามีเทคโนโลยี Honda Connect ที่เชื่อมคุณและรถยนต์เข้าไว้ด้วยกันผ่านการทำงานของแอปพลิเคชันบนมือถือสมาร์ทโฟนของคุณและ TCU หรือ Telematics Control Unit ที่ติดตั้งในรถยนต์ให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะความพร้อมของรถยนต์ตำแหน่งรถยนต์รวมถึงแสดงข้อมูลลักษณะการขับขี่ได้แบบ Real Time เลยค่ะและยังเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในกรณีเหตุฉุกเฉินต่างๆเพื่อให้ทุกการขับขี่ของคุณมั่นใจและปลอดภัยทุกเส้นทางสามารถติดตั้งเพิ่มเติมในรถยนต์ Honda ของคุณได้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะ
0: Music on the road Music on the road
1: หน้าฝนนี้ Honda ตอบโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Free Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
2: Attitude Clinicที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: กำลังหาที่เรียนพิเศษอังกฤษวิทย์คณิตให้กับลูกๆที่นี่เลยบ้านภาษาครูเอมี่สำหรับเด็กป.6 ติวสอบเข้าม.1 และม.3 ติวสอบเข้าม.4 เรียนล่วงหน้าเพื่อทำเกรดเน้นปูพื้นฐานฝึกทำโจทย์และข้อสอบที่ใช้จริงและสอบแข่งขันเจาะลึกเนื้อหาเน้นความเข้าใจไม่ท่องจำสอนโดยผู้มีประสบการณ์สอบถามรายละเอียดโทรเลย053-718-677 และ082-516-4142 Facebook บ้านภาษาครูเอมี่หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 เย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774 มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
3: ไอออน
4: ช่วยหยุดซัมเมอร์เซลลดแชมปอดยิ่งร้อนยิ่งโหลด iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A6S 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง495บาท Vivo V70 FE ผ่อนเริ่มต้นเพียง645บาท Samsung A17 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง470บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7แรม16กิกการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ชวยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร
1: ่ Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดด Propertyเคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะที่โซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมออริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @SoCHiangRai เพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at So Clinicโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973-95-5151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642 คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
3: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
1: โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กองเชียงราย Mitsubishi Motorsเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิตมะเขเวศชื่อเล่นชื่อนางนาโมเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกหนูอยากให้มาเรียนที่นี่นะคะกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อนๆก็จะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะรู้ต้องยืนยังไงว่ายังไงเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
6: ยังไร Hit Music Station
7: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ของลาวาภูเขาไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับอำเภอขั้นต่ำ100 กระสอบโทร0949994491

ภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินค่ะที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดนะคะที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% เรามีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศนะคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรเลยค่ะ0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ Fat Go Greenปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกส์จำกัด

0: That Radio Thailand sponsored by
1: ผลไม้หวานกรอบปลอดภัยไร้เคมีด้วยดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟใช้ได้ดีในแปลงแตงโมฝรั่งแตงกวาสับปะรดและผักสวนครัวทุกชนิด

แฟบโกกรีปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดฝากแร่ภูเขาไฟภูผา999กันด้วยนะคะโดดเด่นด้วยซิลิคอนสูงสุดที่ 73.65% ค่ะค่า pH 9.97 ช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงกิ่งก้านใบและยอดชูชันนะคะมีกลิ่นเฉพาะที่แมลงไม่กัดกินค่ะและลดการใช้ยาฆ่าแมลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะและกำจัดเชื้อราไฟท็อปเทอร่าได้อยู่หมัดท้าพิสูจน์ค่ะลองเลยนะคะปุ๋ย1ตัวไม่สามารถครอบคลุมคุณสมบัติได้ทั้งหมดนะคะทำไมเราถึงต้องยืนหยัดในความเข้มข้น1เดียวที่มีธาตุ16ชนิดและร่วมเป็นพันธมิตรกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะเพราะพืชแต่ละอย่างเนี่ยนะคะกินธาตุอาหารไม่เหมือนกันค่ะในแต่ละช่วงวัยของการเจริญเติบโตสำคัญที่สุดนะคะเคลียร์ดินเก่าให้ค่า pH เป็นกลางก่อนเพื่อปรับโครงสร้างดินรากเดินดีค่ะฉลาดเลือกแร่ภูเขาไฟภูผา999นะคะเพียงเดือนละ1ครั้งใช้เพียวๆในครั้งแรกค่ะครั้งต่อไปใช้ร่วมกับปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยมูลสัตว์หมักก็ได้นะคะครั้งถัดมาเติม NPK จากเคมี 20%จากเดิมที่เคยใส่วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆใน1ปีค่ะปรับเพิ่มหรือลดได้ด้วยตัวคุณเองเลยนะคะสูตรใส่ปาล์มสูตรใส่ทุเรียนสูตรใส่ยางพาราสูตรใส่แตงโมกระเทียมกับนาข้าวแล้วก็กับพืชผักสวนครัวก็จะแตกต่างกันไปนะคะสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยค่ะ0949994491นะคะเพจ Facebook แร่ภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะมีจุดจำหน่ายเกือบทั่วประเทศค่ะ

0: That Radio Thailand sponsored by
1: ทุเรียนเชียงรายปรุงดินให้เหมาะสมได้ด้วยแร่ภูเขาไฟในทุกกระบวนการช่วยให้ทุเรียนรสชาติดีมากนุ่มละมุนไม่ฉุนหวานหอมเม็ดลีบเปลือกบางดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟโทร0949994491
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด FAT 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลท์กว่าเดิมสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย 053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์หน้าฝนนี้ Honda ต่อโปรโซคุ้มฝินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Plus เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Free Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ

0: Clinical Clinic
1: ชาอินซี
2: ชาเขียว
1: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
1: ชามะระ
3: สมอูหลง
2: ชามิ้น
3: จิงเจอร
2: ์ชาตะไคร้
3: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Powerbrook Recare เราห่วงใยดูแลคุณ
4: ช่วงหยุดซัมเมอร์เซลลดแชมปอดยิ่งร้อนยิ่งโหลด Air Inverter ราคาเริ่มต้นเพียง 6,990 บาทเครื่องปรับอากาศฟรีดาวฟรีติดตั้งฟรีของแถมกว่า 10,000 บาทผ่อนนานสูงสุด36เดือน LED Google TV 65นิ้วเหลือเพียง 12,990 บาทผ่อนเดือนละ500บาทตู้เย็น2ประตู 13.9 คิวลดเหลือเพียง 8,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลลดเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร
5: ่ Final Call บ้านการกนกแยกแม่กรเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูงบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิมรายบ้านการกระโดดพรอพเพอร์ตี้
6: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
5: โปรชำต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attrage Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดใน ในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กองเชียงราย
0: Mitsubishi Motors
1: มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมีเชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมีเชียงรายยูสอะแคเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมีเชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมีเชียงรายยูส
7: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053 719 251-3สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

หากวันนี้คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยและก็แฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นอย่างพิถีพิถันมั่นใจเราได้นะคะที่เจริญนครการแว่นค่ะทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการออกแบบแล้วก็ตัดออกมาตรงตามความต้องการทั้งความชอบโครงหน้าราคาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะบริการตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดยออปโทเมทริสหรือนักทัศนมาตรนั่นเองนะคะห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยลองมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีได้นะคะที่เจริญนครการแว่นเลยค่ะเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 ค่ะ Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0537747และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะหน้าฝนนี้นะคะ Honda ต่อโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ค่ะที่ Honda Ion Cars เชียงรายทั้ง4สาขานะคะถ้าคุณเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านะคะเพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดค่ะเปิดรับจองสิทธิ์ Pre-booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีนะคะบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทเมื่อมาออกรถกันค่ะออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% นะคะพร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถและผ่อนสบายกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทนะคะยังไม่หมดค่ะรับความคุ้มเพิ่มอีกนะคะลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทและลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์คันใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาทค่ะ Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทค่ะและพบกันนะคะที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีสีมูลข้างเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายบ้านดุแล้วก็แม่สายนะคะข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะ

น้ำดินในประโยคคำถามไม่ใช่จริงๆเธอแจ้งให้ทราบเธอบอกตอนนี้เวลาตีสามกว่าผมจะแห้งกับเกือบตีห้าที่ร้านตะกี้เธอเต้นกระจายเธอเมาเธอร้องเพลงใหม่ยาราเข้ามาในห้องไอเย็นสบายแม่คนประหยัดรักธรรมชาติห้ามว่าจะอาบก็เชิญเสร็จแล้วเธอค่อยๆเดินสะดุดหัวเตียงแล้วล้ม

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053 719

251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

0: Radio Thailand.
1: Final Call บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวศูนย์บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน090-043-0888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงหกโมงเย็นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม053-774-77และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะหากวันนี้คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยและก็แฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นอย่างพิถีพิถันมั่นใจเราได้นะคะที่เจริญนครการแว่นค่ะทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการออกแบบแล้วก็ตัดออกมาตรงตามความต้องการทั้งความชอบโครงหน้าราคาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะบริการตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดยออปโทเมทริสต์หรือนักทัศนมาตรนั่นเองนะคะห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยลองมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีได้นะคะที่เจริญนครการแว่นเลยค่ะเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 ค่ะ Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายค่ะหน้าฝนนี้นะคะ Honda ต่อโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ค่ะที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขานะคะถ้าคุณเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านะคะเพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดค่ะเปิดรับจองสิทธิ์ Pre-booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีนะคะบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทเมื่อมาออกรถกันค่ะออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% นะคะพร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถและผ่อนสบายกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทนะคะยังไม่หมดค่ะรับความคุ้มเพิ่มอีกนะคะลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทและลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์คันใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาทค่ะ Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทค่ะและพบกันนะคะที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีสีมูลข้างเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายบ้านดุแล้วก็แม่สายนะคะข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะK-Y Hit Music Station

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครการแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได
2: ้Fat 106 Radio Thailand.

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ใช้ไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774หน้าฝนนี้ Honda ต่อโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Custom Ride ทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Pre Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade-in เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดูและแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
1: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องดูตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสมระเบียบประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร053-718-677และ0825164142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
2: เพ่ไปนะโปะอาโปแปะ
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: ชุบิยนต์ Summer Sale ลดแชมปอดยิ่งร้อนยิ่งโลดชุดเตียงดีไซน์พร้อมที่นอน6ฟุตชุดผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 1,990 บาทผ่อน 0% 12เดือนโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งได้ปรับนอนได้เหลือเพียง 17,990 บาทผ่อน 0% 18เดือนที่นอน6ฟุตเหลือเพียง 7,990 บาทผ่อน 0% 12เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยแบบธรรมดาแบบดิจิตอลผ่อนเริ่มต้นเพียง395บาทนานสูงสุด18เดือนที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่
5: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
6: ไอออน
7: ชาอินซี
8: ชาเขียว
7: ชามะลิ
9: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
8: ชาอูหลง
9: ที่กวนอิม
10: ชามะระ
9: สมอูหลง
8: ชามิ้นท์
9: จิงเจอร
8: ์ชาตะไคร
9: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
5: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
11: Mitsubishi Motors
12: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
5: พูดได้มั่นใจเวทีไหนก็เอาอยู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าอยากจะก้าวหน้าให้ทำ5ข้อนี้ข้อแรกต้องพูดให้เป็นพูดได้กับพูดเป็นไม่เหมือนกันถ้าอยากจะก้าวหน้าต้องพูดให้เป็นการพูดเป็นไม่ใช่แค่จะก้าวหน้าแต่จะก้าวกระโดดถ้าอยากจะก้าวกระโดดเราจำเป็นที่จะต้องฝึกพูดข้อที่2ฝึกทักษะการพรีเซนต์ทักษะในการนำเสนอถ้าวันนี้เราอยู่ในองค์กรจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจะทำงานอะไรก็ตามการสื่อสารจะต้องได้และข้อที่ ที่3ถ้าเราพรีเซนต์ไม่ได้เราก็จะต้องสร้างหนี้สินไปอีก 50-60 ปีข้อที่4วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าให้ฝึกในการพูดให้ฝึกในการนำเสนอเราจะสามารถสร้างทรัพย์สินไปได้อีก 5-60 ปีหรือมากกว่านั้นถ้าเราพูดได้พรีเซนต์เป็นและข้อสุดท้ายให้เรียนรู้ในเรื่องของการพูดซะเพราะเมื่อก่อนวอร์เรนก็เป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เป็นแต่วันหนึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์เห็นว่าเขาจะต้องเติบโตเขาก็ได้ไปเรียนการพูดพูดเป็นชีวิตเปลี่ยนโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปีสนใจโทร094-691-5676 Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
6: Fat Radio Thailand Radio Thailand Fat 5 Thai Music Hits List Number 5
7: ไม่อยากให้เป็นฝัน ETC X OCUS

0: Fat 5 Thai music hits list.
1: Chiang Rai hit music station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

กของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะมาแล้วค่ะโปรฉ่ำต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage และ Attra Eco Car สุดประหยัดน้ำมันค่ะออปชันครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวด้วยนะคะชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะส่วน New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดรุ่นนี้ประหยัดมากนะคะนั่งสบายทั้งครอบครัวเลยค่ะและ Pajero Sport นะคะรถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชันจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติค่ะแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งด้วยนะคะมิตซูพลาเลยค่ะสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขนะคะโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันค่ะมิตซูพลาสี่แยกแม่กลอนเชียงรายค่ะ

าแล้วค่ะโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยนะคะเหมาจ่ายแบบรายปีจะแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจะจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณเลยนะคะออกรถก็ง่ายไม่ต้องมีคนค้ำค่ะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยนะคะแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้เลยนะคะกับศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานของกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลตินัมจากฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลยนะคะ097-395-5151ค่ะจัดเต็มให้ทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงค่ะมาแล้วค่ะโปรฉ่ำต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage และ Attra Eco ค่ะสุดประหยัดน้ำมันค่ะออปชันครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวด้วยนะคะชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะส่วน New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดรุ่นนี้ประหยัดมากนะคะนั่งสบายทั้งครอบครัวเลยค่ะและ Pajero Sport นะคะรถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชันจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติค่ะแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งด้วยนะคะมิตซูพลาเลยค่ะสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขนะคะโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันค่ะมิตซูพลาสี่แยกแม่กลอนเชียงรายค่ะ

0: าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟทับเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคงหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138558นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ
1: Fat Radio ThailandSponsored by
0: Mitsubishi Palan ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ Mitsubishi ในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี0946915676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทุกหยดซ่าสดาสิง
1: สวัสดีครับผมน้องอุ่นหนุนนะครับเด็กชายพัฒนพลอุบลรัตน์ครับอยากจะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากกล้าแสดงออกอยากมีความมั่นใจรู้จักการใช้คำอย่างเหมาะสมรู้จักวิธีการพูดนำเสนอการทำคลิปรีวิวต่างๆฝึกเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้แต่พิธีกรมาเรียนที่นี่ได้เลยนะครับผมคิดว่าผมได้ประสบการณ์หลากหลายมากครับที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์และเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับพบกันครับ
2: รู้ตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย Final Call บ้านการกนกแยกแม่กรเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูงบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพรอพเพอร์ตี้หน้าฝนนี้ Honda ต่อโปรโซคุ้มฝินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Free Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Car
4: 9 ชุมยนต์ซัมเมอร์เซลลดช่างปอดยิ่งร้อนยิ่งโลดรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.79% โปรสุดแรงฟรีดาวไม่ใช้คนขำผ่อนนาน48เดือนยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,295 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง975บาทยามาฮ่า X-Max ผ่อนเพียง 2,500 บาท Honda Super Cup ผ่อนเพียง 1,250 บาท Honda Wave 125ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งมีครบราคาพิเศษที่ชวยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่ชวยนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
2: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fact93.com เปลี่ยนเป็น www.imfactradio.com แล้วนะคะ

0: คลินิก
1: ชาอินทรีย
2: ์ชาเขียว
1: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
3: ทีกวนอิม
1: ชามะระ
3: สมอูหลง
2: ชามิ้น
3: จิงเจอร์
2: ชาตะไคร
3: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร0537120007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์0537120007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจิน่าอันตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Powerbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวน์พร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8:30 น.จนถึง6:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
4: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25 ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
5: ยังไร้ Hit Music Station
6: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยการกนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy เชียงรายYouth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูแลเรื่องของผิวหน้าและรูปหน้าให้คุณได้รู้สึกมั่นใจที่สุดขอแนะนำที่นี่เลยนะคะที่โซคลินิกเลยค่ะคลินิกเวชกรรมที่เราช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองได้มั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรทั้งเสริมจมูกปรับรูปหน้าและยกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอค่ะคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตนะคะส่วนสาขาเชียงรายติดเฮงลิสซิ่งแยกแหนมนันทวันค่ะวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นมาให้คุณได้มากกว่าคำว่าสวยสำหรับสาขาเมืองเชียงรายประจำเดือนมิถุนายนนี้ค่ะกับเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทฟิลเลอร์นิวรามิส2 cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลยค่ะ500บาทนะคะโบท็อกซ์50ยูนิตบวกแฟต10 cc 3,990 บาทเครื่องยกกระชับอันทราฟอร์เมอร์ทรี300ช็อต 5,900 บาทเลเซอร์ไดโอดขนรักแร้5ครั้งราคา 1,699 บาทเท่านั้นสิทธิพิเศษง่ายๆใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยค่ะส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะและยังมีโปรโมชั่นกับหน้าเรียวยกเซตด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook ของโซคลินิกค่ะเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยจองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายได้เลยนะคะFinal Call บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวศูนย์บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน090-043-0888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะ

0: Final Call บ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน0900430888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูแลเรื่องของผิวหน้าและรูปหน้าให้คุณได้รู้สึกมั่นใจที่สุดขอแนะนำที่นี่เลยนะคะที่โซคลินิกเลยค่ะคลินิกเวชกรรมที่เราช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองได้มั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรทั้งเสริมจมูกปรับรูปหน้าและยกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอค่ะคุณผู้ชายก็จับเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตนะคะส่วนสาขาเชียงรายติดเฮงลิสซิ่งแยกแหนมนันทวันค่ะวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นมาให้คุณได้มากกว่าคำว่าสวยสำหรับสาขาเมืองเชียงรายประจำเดือนมิถุนายนนี้ค่ะกับเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทฟิลเลอร์นิวรามิส2 cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลยค่ะ500บาทนะคะโบท็อกซ์50ยูนิตบวกแฟต10 cc 3,990 บาทเครื่องยกกระชับอันทราฟอร์เมอร์ทรี300ช็อต 5,900 บาทเลเซอร์ไดโอดขนรักแร้5ครั้งราคา 1,699 บาทเท่านั้นสิทธิพิเศษง่ายๆใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยค่ะส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะและยังมีโปรโมชั่นกับหน้าเรียวยกเซตด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook ของโซคลินิกค่ะเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยจองผ่าน Facebook และ LINE Official @SoChiangRai ได้เลยนะคะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะอินโทรดักชันและ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062 823 7599และ094 691 5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
1: Fat Radio Thailand, sponsored by
0: โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยการกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยการกนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy เชียงรายYouth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: อยากปรับตัวเองให้มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกต้องที่นี่เลยค่ะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่จะช่วยให้เรามั่นใจรู้จักใช้คำกล้าพูดกล้าแสดงออกปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กและวัยรุ่นก้าวสู่การเป็นนักพูดเด็กพิธีกรเด็กดีเจเด็กยูทูบเบอร์หรือการเตรียมตัวประกวดสู่เวทีต่างๆรับเด็กอายุ 6-18 ปีเรียนวันเสาร์อาทิตย์สอบถามโทร0946915676หรือ Facebook Fanpage โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายแล้วเจอกันนะคะ
1: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
2: ไฟนอลคอลบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูตรบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิมรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้
3: ชุบยุดซัมเมอร์เซลลดช่ำปอดยิ่งร้อนยิ่งโหลด iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A6S 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง495บาท Vivo V70FE ผ่อนเริ่มต้นเพียง645บาท Samsung A17 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง470บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7แรม16กิกการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ชวิยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร
4: ่ชาอินทรีย
5: ์ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
7: ชามะระ
6: สมอูหลง
5: ชามิ้น
6: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่ศูนย์วิรุณชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007ศูนย์วิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และศูนย์วิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.ศูนย์วิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดศูนย์วิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
8: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
9: หน้าฝนนี้ Honda ต่อโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Free Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษา
7: และผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
10: ไอออน
7: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
11: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
10: โรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attract Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motorsดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708 และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
12: Fat 93 Radio Thailand 93 Radio Thailand Fat 5 International Hits
13: Oh yeah
12: Number 5 Swim BTS

0: Fat Five, international hits.
1: Chiang Rai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

าคุณกำลังมองหาที่เรียนพิเศษอังกฤษวิทย์คณิตให้กับลูกๆนะคะมาที่นี่เลยค่ะบ้านภาษาครูเอมี่ที่นี่นะคะสอนโดยผู้มีประสบการณ์ค่ะสำหรับเด็กป.6ติวสอบเข้าม.1และม.3ติวสอบเข้าม.4เรียนล่วงหน้าเพื่อทำเกรดนะคะเน้นปูพื้นฐานฝึกทำโจทย์และข้อสอบที่ใช้จริงและสอบแข่งขันเจาะลึกทุกเนื้อหาเน้นความเข้าใจไม่ท่องจำนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะโทร053-718-677และ082-516-4142นะคะ Facebook บ้านภาษาครูเอมี่ค่ะสำหรับใครที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเชิญได้ที่ธนพิริยะเลยค่ะทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะจะมีสินค้าทั้งลดราคาและของแจกของแถมเพียบเลยนะคะคุณสามารถติดตามโปรโมชั่นและสอบถามข้อมูลดีๆได้นะคะที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะค่ะราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์ค่ะมาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจค่ะคนไทยใช้เพียบรถยนต์ไฟฟ้าไอออนรถที่คนรุ่นใหม่เลือกใช้ไม่ต้องงอน้ำมันแพงๆอีกต่อไปเติมไฟบ้านขับไปไหนก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีล้ำสมัยขับขี่ปลอดภัยราคาเริ่มต้นเพียง 400,000 กว่าบาทเท่านั้นขับได้จริงวิ่งได้ไกลคุ้มสุดๆเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะทันสมัยสุดกับไอออน UT ค่ะรถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนคนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้ไปที่ Ion EV เชียงราย4แยกแม่กลอนศูนย์ใหญ่ทันสมัยที่สุดส่วนรุ่น Ion V สำหรับครอบครัวใหม่คนชอบขับรถไกลแนะนำรุ่นยอดนิยม Ion V วิ่งไกล602กิโลเมตรภายในกว้างนั่งสบายเบาะนวดคู่หน้ามีตู้เย็นราคาเพียง 999,900 บาทพิเศษส่วนลดชาร์จไฟฟ้า2ปีมูลค่า 30,000 บาทฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งไปที่ Ion EV เชียงราย4แยกแม่กลอนศูนย์ใหญ่ทันสมัยที่สุดกันนะคะจองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีค่ะสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะที่โชว์รูม Ion เชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้นค่ะมาเป็นเจ้าของรถไฟฟ้ากับเราวันนี้แล้วคุณจะรักไอออนเหมือนที่เรารักคุณสอบถามเลยนะคะ0614100666มีรถเก่านำมาแลกรถใหม่ได้นะคะ EV ไอออนเชียงราย4แยกแม่กลอนค่ะ

0: Fat 106 Radio Thailand
1: สำหรับใครนะคะที่อยากจะดูแลเรื่องของผิวหน้าและรูปหน้าให้คุณได้รู้สึกมั่นใจที่สุดขอแนะนำที่นี่เลยนะคะที่โซคลินิกเลยค่ะคลินิกเวชกรรมที่เราช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองได้มั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรทั้งเสริมจมูกปรับรูปหน้าและยกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอค่ะคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตนะคะส่วนสาขาเชียงรายติดเฮงลิซิ่งแยกแหนมนันทวันค่ะวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นมาให้คุณได้มากกว่าคำว่าสวยสำหรับสาขาเมืองเชียงรายประจำเดือนมิถุนายนนี้ค่ะกับเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทฟิลเลอร์นิวโรมิส 2cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลยค่ะ500บาทนะคะโบท็อกซ์50ยูนิตบวกแฟต 10cc 3,990 บาทเครื่องยกกระชับอันทราฟอร์เมอร์ทรี300ช็อต 5,900 บาทเลเซอร์ไดโอดขนรักแร้5ครั้งราคา 1,699 บาทเท่านั้นสิทธิพิเศษง่ายๆใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยค่ะส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะและยังมีโปรโมชั่นกับหน้าเรียวยกเซตด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook ของโซคลินิกค่ะเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยจองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายได้เลยนะคะสำหรับใครที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเชิญได้ที่ธนพิริยะเลยค่ะทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะจะมีสินค้าทั้งลดราคาและของแจกของแถมเพียบเลยนะคะคุณสามารถติดตามโปรโมชั่นและสอบถามข้อมูลดีๆได้นะคะที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะค่ะราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์ค่ะมาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจค่ะคนไทยใช้เพียบรถยนต์ไฟฟ้าไอออนรถที่คนรุ่นใหม่เลือกใช้ไม่ต้องงอนน้ำมันแพงๆอีกต่อไปเติมไฟบ้านขับไปไหนก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีล้ำสมัยขับขี่ปลอดภัยราคาเริ่มต้นเพียง 400,000 กว่าบาทเท่านั้นขับได้จริงวิ่งได้ไกลคุ้มสุดๆเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะทันสมัยสุดกับไอออน UT ค่ะรถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนคนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้ไปที่ Ion EV เชียงราย4แยกแม่กลอนศูนย์ใหญ่ทันสมัยที่สุดส่วนรุ่น Ion V สำหรับครอบครัวใหม่คนชอบขับรถไกลแนะนำรุ่นยอดนิยม Ion V วิ่งไกล602กิโลเมตรภายในกว้างนั่งสบายเบาะนวดคู่หน้ามีตู้เย็นราคาเพียง 999,900 บาทพิเศษส่วนลดชาร์จไฟฟ้า2ปีมูลค่า 30,000 บาทฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งไปที่ Ion EV เชียงราย4แยกแม่กลอนศูนย์ใหญ่ทันสมัยที่สุดกันนะคะจองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีค่ะสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะที่โชว์รูม Ion เชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้นค่ะมาเป็นเจ้าของรถไฟฟ้ากับเราวันนี้แล้วคุณจะรักไอออนเหมือนที่เรารักคุณสอบถามเลยนะคะ0614100666มีรถเก่านำมาแลกรถใหม่ได้นะคะ EV Ion เชียงราย4แยกแม่กลอนค่ะ
2: Fat Radio ThailandSponsored by
1: ธนพิริยะซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส. 9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงรายFat Radio Thailandทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: เรื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมเจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้เรามาพูดถึงเทคโนโลยีที่ทางร้านใช้ร่วมกับการวัดสายตาให้ลูกค้าของเราครับเพื่อให้ได้แว่นที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามากที่สุดเริ่มจากเครื่องมือตัวแรกครับแวมอัดเต็มไปด้วยเทคโนโลยีโทโปรกราฟีตรวจแผนที่กระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคกระจกตาย้วยครับนอนคอนแทคโทโนกราฟีวัดความดันตาแบบไร้สัมผัสเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อหินครับผมเวฟฟอนต์แอบโบรเมตตี้ตรวจหาความผิดปกติของคลื่นแสงที่ผ่านกระจกตาและลูมันตาทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนแพคิเมตรีรีโทอิลูมิเนชันตรวจคุณภาพของเลนตาความหนากระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อกระจกเครื่องถัดไปนะครับ Visio Office 3ตรวจวัดพารามิเตอร์และพฤติกรรมการใช้สายตาเฉพาะบุคคลประกอบไปด้วยค่าความห่างระหว่างกระจกตาและเลนแว่นตามุมเทหน้าแว่นความโค้งกรอบแว่นตาหลักตารองพฤติกรรมการมองทั้งในระยะไกลและระยะใกล้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากตรวจวัดสายตาตัดแว่นกับเราสามารถเข้ามาปรึกษาทีมนักทัศนมาตรของเราได้เลยครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมเจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีครับผมนายวราธิคงนิวัฒน์วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการได้มาเรียนที่โรงเรียนจิตสนาการประชาสัมพันธ์ครับจากเมื่อก่อนเนี่ยตัวผมเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ชอบการนำเสนอหน้าห้องเรียนครับแต่หลังจากที่ผมได้มาเรียนที่นี่เนี่ยก็ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมได้ฝึกการปรับโทนเสียงฝึกการนำเสนอและฝึกการเรียบเรียงคำพูดให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับรวมไปถึงได้ฝึกการเตรียมความพร้อมสำหรับสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยครับก็ได้ฝึกปรับบุคลิกภาพและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ก็สามารถมาเรียนได้นะครับเพื่อนๆจะได้ฝึกปรับบุคลิกภาพด้วยครับแล้วพบกันครับที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์ครับผมนายวราธิภูมิวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย

0: หน้าฝนนี้ Honda ต่อโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Castilla ทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Pre-Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดูและแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774หรือยัง www.fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
1: ชาอินทรีย
2: ์ชาเขียว
1: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
1: ชามระ
3: สมอูหลง
2: ชามิ้น
3: จิงเจอร
2: ์ชาตะไคร
3: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนทนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะโปรตามใจที่ Green Wing อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐาน Green Wing ทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
4: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attra Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดใน
3: ในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กองเชียงราย
2: Mitsubishi Motors
5: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจเฟซบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
6: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชั่น
7: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand, sponsored by
1: บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
2: Yes, I'm...

0: เลือกสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองเลือกน้ำดื่มสิงต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆกับสิงคอร์ปอเรชั่นค่ะสำหรับใครที่อยากจะพักผ่อนชวนคุณมาที่นี่เลยนะคะสิงปาร์คเชียงรายค่ะเช็คอินกับพี่สิงสีทองกันนะคะต้อนรับทุกคนทุกท่านทุกวันแบบไม่มีวันหยุดเลยค่ะมีใครชอบให้อาหารปลากันบ้างไหมคะแวะมาที่นี่ได้เลยค่ะทะเลสาบบ่อหงพบกับความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่วิวธรรมชาติที่สวยงามมองเห็นสายน้ำภูเขาและเหล่าฝูงหงฝูงปลาสบายตาสบายใจสุดๆเลยล่ะค่ะสามารถมานั่งพักผ่อนถ่ายรูปให้อาหารปลาดื่มกาแฟทานขนมของว่างหรือชิมผลไม้ตามฤดูกาลได้อีกด้วยนะคะเที่ยวสิงปาร์คกับรถฟาร์มทัวร์เที่ยวชมทุกจุดไฮไลท์ภายในไร่แบบสบายชิลๆเลยค่ะค่าบริการท่านละ150บาทเด็กสูงไม่เกิน110เซน50บาทเท่านั้นนะคะเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่ 8:30 นนะคะรถเที่ยวแรกออก 9:00 นค่ะรถออกทุก15นาทีจนถึงเวลา 13:30 นเที่ยวสุดท้ายคือ 4:00 นเย็นนะคะปรับเป็นระบบรอบไม่มีบริการจองล่วงหน้าค่ะระบบชัตเทิลบัสหมายถึงนักท่องเที่ยวไม่ต้องไปกลับกับรถคันเดิมเพราะมีรถวนรับทุก15นาทีอยู่จุดไหนนานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะชวนเพื่อนมาทำกิจกรรมสนุกๆ กันนะคะขับรถ ATV เที่ยวชมสไตล์แอดเวนเจอร์สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดในเส้นทางที่คาดไม่ถึงค่ะรถ ATV อัตราค่าบริการดังนี้ค่ะรอบ15นาที500บาทรอบละ30นาที800บาทรอบละ60นาที 1,500 บาทค่ะรอบละ15นาที500บาทรอบละ30นาที800บาทรอบละ60นาที 1,500 บาทผู้ขับขี่อายุ15ปีขึ้นไปและต้องมีใบอนุญาตขับขี่นะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 18:00 น.สอบถามได้เลยค่ะที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ084-354-1196 ค่ะ
1: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
2: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
3: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเอง
1: ยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่งที่ใช่

0: ุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: นี่เราใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง

0: ทุกหยดซ่าโซดาซิง
1: เพลนเล็กแอนด์คาโก้ริมทะเลสาบโซนบ้านแดงสั่งอาหารเครื่องดื่มและชวนเพื่อนที่รู้ใจมาพักผ่อนด้วยกันค่ะและใครที่ชอบเมนูแซ่บๆกินคู่กับเครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแอร์เพลนเล็กเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึงสามทุ่มค่ะส่วนคาโก้เปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายสามไปจนถึงสามทุ่มค่ะเที่ยวชมไร่แบบไม่ซ้ำใครต้องอีสกูเตอร์เลยนะคะเที่ยวสนุกได้รูปสวยๆเก๋ๆทำคอนเทนต์แบบชาวเจนซีจะพลาดได้ไงใช่ไหมคะอีสกูเตอร์ราคาเช่า300บาทต่อ1ชั่วโมงครึ่งเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ0843541196ค่ะและฝากทางด้านของคลาสสิกคาร์ด้วยนะคะขับรถคลาสสิกคาร์ชมพระอาทิตย์ตกสวยๆกับบรรยากาศยามเย็นที่สิงห์ปาร์คเชียงรายบอกเลยว่าฟินสุดๆค่ะความงดงามของธรรมชาติในช่วงซัมเมอร์สวยไม่แพ้ฤดูกาลไหนๆเลยนะคะที่สิงห์ปาร์คเชียงรายเปิดให้เข้ามาเที่ยวชมทุกวันไม่มีวันตลอด365วันเลยค่ะแวะมาเดินเล่นถ่ายรูปปั่นจักรยานนั่งคาเฟ่หรือทานอาหารอร่อยๆทำได้ครบในทริปเดียวแน่นอนค่ะขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดตัด93เชียงรายตัด Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: and gentlemen, welcome to FAT106 Radio Thailand. We are now taking you into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
1: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ FAT106 Radio Thailand.เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโสตประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

0: Attitude ปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุ Attitude Clinic
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำ Attitude Clinic ครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาคนพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: สบายใจมา Attitude เป็นกันเองทุก Attitude ให้คุณรู้สึกสบ

0: พราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูยาย่าค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่มีเทคนิคในการใช้เสียงการเว้นวรรคคำต่างๆเวลานำเสนอหรือพรีเซนต์งานหน้าห้องหนูก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะหนูก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันจะต้องยืนท่าไหนแต่พอมาเรียนที่นี่หนูก็ได้เทคนิคดีๆหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการพูดเรียนรู้การเป็นพิธีกรเด็กดีเจเด็กหรืออินฟลูเอนเซอร์ก็มาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงชนิดศักดิ์ผลพิสิทธิ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายคุณกำลังหาที่เรียนพิเศษอังกฤษวิทย์คณิตให้กับลูกๆที่นี่เลยบ้านภาษาครูเอมี่สำหรับเด็กป.6ติวสอบเข้าม.1และม.3ติวสอบเข้าม.4เรียนล่วงหน้าเพื่อทำเกรดเน้นปูพื้นฐานฝึกทำโจทย์และข้อสอบที่ใช้จริงและสอบแข่งขันเจาะลึกเนื้อหาเน้นความเข้าใจไม่ท่องจำสอนโดยผู้มีประสบการณ์สอบถามรายละเอียดโทรเลย053-718-677และ082-516-4142 Facebook บ้านภาษาครูเอมี่ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642
2: ชาอินทรีย
3: ์ชาเขียว
2: ชามะลิ
4: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
3: ชาอูหลง
4: ที่กวนอิม
2: ชามระ
4: สมอูหลง
3: ชามิ้น
4: จิงเจอร์
3: ชาตะไคร
4: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007
0: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงมาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
5: ไอออน
6: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
0: หน้าฝนนี้ Honda ต่อโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Custom Ride ทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Free Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวน์เริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars เคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะคิโซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @SoCHiangRai เพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at SoCLinicFinal Call บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองมีดาวสูตรบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิมรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motors
2: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
3: Fat Radio Thailand Radio Thailand Fat 5 Thai Music Hits List Number 5
5: ไม่อยากให้เป็นฝัน ETC X OCUS

0: Fat 5 Time Music Hits List.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Breeder Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

ำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดตัด93เชียงรายFab Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิมขเวศชื่อเล่นชื่อน้องนาโมเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกหนูอยากให้มาเรียนที่นี่นะคะกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อนๆก็จะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะรู้ต้องยืนยังไงว่ายังไงเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย

0: คลินิก
1: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
2: ไอออน
1: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องพิกกรีนวิง
3: มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูส
1: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 0896325775
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น.ถึง 19:30 น.ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้รักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Powerbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attra Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตียเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กองเชียงราย Mitsubishi Motorsดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ

0: Music Station
1: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Five International Hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Manop Soccer Academy Shinrayus พาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปี Manop Soccer Academy Shinrayus Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook Manop Soccer Academy Shinrayus สอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้ Manop Soccer Academy Shinrayus
1: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายหากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย 053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999หรือยัง www.fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: Fat 93 Radio Thailand 93 Radio Thailand Fat 5 International Hits Number 5 Swim BTS

0: Fat Five International Hits.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: That Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดFat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: พราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599 หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูส
3: ชุบยุดซัมเมอร์เซลลดแชมปอดยิ่งร้อนยิ่งลด iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A6S 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง495บาท Vivo V70FE ผ่อนเริ่มต้นเพียง645บาทSamsung A17 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง470บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7 RAM 16 GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ชวยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร
0: ่หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
4: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบ

เดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ

0: Music Station
1: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand. Radio Thailand. Fat 5 Thai Music Hits List. Oh, yeah. Number 5.
1: ไม่อยากให้เป็นฝัน. ETC X OCUS.

0: Fat 5 Time Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094-999-4491

0: car.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดFat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูส
0: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 0896325775เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีครับผมนายกิตติค่าจยาน้องต้นน้ำครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การที่ได้เรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับก่อนที่ผมจะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะครับผมเป็นคนที่ขี้อายครับพูดหน้าห้องก็เคอะเคอะเขินๆไม่ค่อยมีความมั่นใจครับแต่หลังจากที่ได้เรียนที่นี่แล้วผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองครับก็คือผมมีความมั่นใจมากขึ้นไม่เคอะเขินเวลาพูดหน้าห้องแถมยังมีความมั่นใจการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะครับผมได้มองย้อนไปในอดีตเทียบกับผมในตอนนี้แล้วผมรู้สึกภูมิใจในตัวผมมากเลยครับที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาได้ขนาดนี้สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะครับที่ฝึกให้ความรู้ให้ความมั่นใจความกล้าแสดงออกให้กับผมครับสำหรับวันนี้ผมนายกิตติค่าจยาน้องต้นน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายหรือยังเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
3: Fat Radio Thailand. Radio Thailand. Fat 5 Thai Music Hits List. Oh, yeah. Number 5.
4: ไม่อยากให้เป็นฝัน. ETC X Oceus.

0: Fat 5 Time Music Hits List.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on StageWould you dance?

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงราย